0: ความจริงกับฉันดูฟาร์มลูกค้าคนที่เต้าปูตุกนี่ชิ้นไม่ยาราฉันดูฟาร์ม
1: อ้าวบ่ฉันดูฟาร์มเรกเลอร์รออัลตร้าบัจจาร์มาอุปลบดัส
0: ฉันดูฟาร์ม